จว่าพอจะเข้ามารู้บีก็เบิดว่าอยากพอดีปูนาบิลรอยบีมาการิมบัดเอ็ดว่าเฮลาบายนาฮุมว่าบายนามายัสตาฮุนกามาฮุดิลบิอัสยาอินมิงกอบเอินนาฮุมกานูฟิสักติมมุริบบิสมิลลาฮิรอالرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات